มีสิ่งสิ่งลงแต้มโอลิเวตเปเรเนมินาฟูลดาวน์นาวกราเปมิตาเลมอะติงสปอสมีมีสิ่งสิ่งไปเรนิจิสคัมดาวน์นาวอะเลเฮเมมีสิ่งสิ่งเรนเรนยูคัมดาวน์มีมีวันเดมไฮด์ลอสออฟมาเรนเรนยูยูคัมเฮมิสิงสิงลองเต็มโอลิเวตโอลิเวตเปรนเอมินาฟูลดาวน์วันเต็มนโมนัมบิลักเฮมิคัมอันตาเวตวันนาร์วลาติงติงนัมบิลักอิเซอะติงสปอสมิสิงสิงโมตานิสวันเต็มเปรนิคัมนาวนัมบิลักเฮมิตานิสโมเฮมิสิงสิงทริวาลาอิเวตอิเวตอิเวตBereni no kam. Mekem se froke mi se. Mi wet koko mi tait. Ating, spos mina pa mi sing sing. Mo mi tanis sem taim. Bereni kam. So now we have froke mi tanis. Mo he mi sing sing we sing sing. Trivala i wet, i wet, i wet koko. Bereni no kam down. Now we are krape mi talem se.I think suppose me now. By me sing sing, mo me tanis one time. By Reni kam. Grab he me tanis koko, he me sing sing koko. Be Reni neva kam. Trivala I wet, I wet, I wet. Be Reni neva kam down. One time no more. Nambila ke me talem se. Me got one more ting ting. I think suppose you me everyone is sing sing mo tanis one time.By Reni save full down. He make him say trivala everyone. He sing sing moitanis.